为何似阿威？系咧，系咧，系咧啦！佢对我阿妈的，佢对我见到佢阿威啦，佢发开路内见我当啊，佢咪去爱好买嚟。เอต้าชุบหน้าเอต้าเฮมีคอยรัวก็เตะคาฮูรันยาฟินะคาคิดเอาวิงอ้าตองมาเอรัวเอชุตาเฮียนะคามาฮาระเอลเตะวะฮินเน่เมตตาเน่ไม่รันโนเอฮายเรตาเฮียนะงาสอฟายอิอุติอาคอยรัวโฮเรคาวิมาเมอริอาเฮเรอเคเตมางไงเฮฮากาปุโนเคเตงาเกเตเน่คามิฮิยาเกเตเน่เตมิฮิยาเกคิดเอาฟาเรชุเน่ki ngā tero hoki e noho nei. Tēnā hoki kaupu, ngā kuia, me ngā kaumātua, e noho tonu mai nei. Ahatia te roa o te wiki, e pautata nei. Ko Billy Baker hau, ka rongo te tangata e taku ingoa, ka horo tai atu tanaha kāro, ki te koro ke rungonu I no te pikitia, Hunt for the Wilder People. Aira, a Ricky Baker. No reira I tēnei rā, kata hai au I tana waiata. He wahi rā wiki wiki, katika ai ki au. Billy Baker, Billy Baker, Billy Baker, Billy Baker. Ko te rite I wānganui I a māua ko Ricky Baker, haunga ngā ingoa whānau. Ko tā māua piri ki te pinua. Nō reira tēnei te hoki atu nei, ki taku ohanga, ki aku maunga, awa, hapu, marae, ki tōku oranga, ki a ngātihine. Puke pukera. Katakoto taku kaupapa I konei.